0: cơm.
1: Have a drink.
2: ขอเอง
3: เหรอเข้านิดนึงครับพี
4: ่excuse me I'll leave it
5: Please.

0: Okay, so tell me one of your favorite stories from your past, from your life.
1: Well, I'm just trying to think. There's so many. Hold my mouth.
2: นับสี่
3: ห้าสี่สามสองหนึ่ง
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีคร
4: ับ Hello we are trying to
6: ตาก็จะจบที่นี่แล้วก็จะเสร็จเองแล้วเหรอเยอะรอไม่เยอะเท่าไหร่ที่นาข้อมีควันบ่าว những vật dụng đồ ăn thức uống thôi ha
7: Aba bebe, non c'est Michel Four. C'est yoffi.
0: Open face, log set. Sorted logs. Couple long ones, couple little...
8: Вот ещё я хочу с молоком купил.